0: ป้าม่าคนเจ็บเลือดเรียนสันใน
1: บาดคนตอนดังพลายประหยัดประหยายพองนะเมื่อช่วงสตามพอง
0: จ้าป้าฮัลโหลเฟรนด์
2: ฮัลโหล
0: มาได้ยืนนานหนึ่ง
2: นึงเลยผู้ยังมองกูจำไอ้อยู่เลย
0: โอ้สุรีเฟรนด์ไงในคืนเล่นติ้ง
2: จังไอ้ตุ้งคุยโตเต้จุดดอกมองจูเรียนไ
0: หนยังคุยกลัวตอนเมาอย่างนี้ก็ทักรู้เมาหายต่อผู้ยังคุยบ้านไหนจังงานนี้ยังหนึ่งเมียนการประลองโดยชนะครูนังตุ๊กไปลอยดับรำนาทีสำหรับผู้ยังเมื่อเมรียนประตอบเมายันจับประดำประลอง
3: เมรียนในตุ๊กเรียนทำไมนะน่าจะคงจะหนักง่ายจัง
0: ตาคุยเยอะมาไหนดอมองไง

0: ำหรับกายพรายสำหรับเรียนประดาวสำหรับไอเวิร์กเวิร์นขนมเซกเดย์สจุริตดัมไปไอยังติงออกเนียมีน excuse me มีนเอาไว้เอาไว้ยังตัวการสำหรับการเงียยังตัวทั่วบายังอัดมีนเพรียคอมปีวิโดยยังอัดสควอลพลอยยังอัดดังทั่วไอยังอัดดังตีปังกันแรงนะเพื่อยังมีนพันยายังอัดดังท่าชีวิตบายังเจียวไว้ชีวิตบายังยังตรอยรู้ในยังไม่ด้วยเรียมตายที่ปีรบายังตายจงอลบายังอัดเมียนมาเรียมจงอลเอด้วยปีบาอันติกระโดดตีใบกระโดดตีใบสำคัญจริงเก๋ทอมจริงเก๋ละอ้อจริงเก๋เจียไว้เพรย์ซูเพรย์ซูเจียกระโดดเพรย์บอกไปด้านอายยังติงอักเนียให้พระเยซูเจียกระดาวทอมเจียงเกออดเมียนกระดาวอาเว็บเซิงปีเสจเจียงหรือก็ทอมเจียงเตะสมบัติพระคุณปีโยฮันติใบจะพูดดับพระมวยบายึงทลอบสดทลอบสควาหายยึงใบบาวกบานยึงสดคลุนแองกบาน
1: แต่บัดพระตรงสลายมนุษย์โลกดอมละบ้านจิตตรงประทีนปริจวัตราตรงแต่มวยดำใบอ้อยเนี่ยนะได้ชื่อดอปริจวัตรานุมันเต้าวินิลัยคืออ้อยมีนชีวิตออกกอลชินิจเวง
0: มารีมได้ตีใบปองเปาในเคยงะกระปูเชียงเก๋ bigger than all the others right taller กระปูเชียงทอมเชียงโดยพรีซูเชียกระโดทอมเชียงก็ได้ติงอ่ะในขนมยอห์นจมูกใบคอดับพรมวยยังเคยพรีซูสโรลันมนุษย์โลกคลั่งคลั่งเมนเทนหายตรงอ้อยตรงอ้อยพรีริชบัตราสำหรับเนนาจื้อมันสลับเตะปนไตเมียนชีวิตออกกลกาปิดกระโดดตั้งพรำวินัยขนองคอนี่ปนไตยังอัดทนดังที่บวนที่พรำใส่เก๋ปนไตติงอ้อก็นัยขนองคอแต่มวยนี่ปนไตยังกระทามาอธิบายคอแต่มวยหาวิมันสอยหล่อแต่ยังโยคอแสงแสงได้พระเยซูเจียกระดาวทอมเจียงเก๋มารีมได้ตีบุญหายกระดาวตีบุญขนมพิซซ่าไม้มารีมได้ตีบุญหาได้เนียงยมอัดอัดบันยลชปะทาเนียงเมียนไนปันไตขนมพิซซ่าอังกฤษยังหามารีมได้สำหรับจริงจริงขนมเรียบกะแม่เมซี่จิตดอลสายสับชนำหายหายจริงขนมเจียสัญญาถ้าขนมเรียบกะจมวยละครูกระดาวตีบุญระบายยังจีสัญญาได้ทั้งไงบริษัทสบัดสบัดยามัดดังปอนปอน និយាយថាម៉េចគេយក

ปนุปรีสูบันประปุสถาโจตือแอภูมคางมุกนุกาลนาโจลตดอลนุหนึ่งเคยโกนเลียกีจองตุกเดลเอ็ดเมียนเนนา